ก็สตับบักบัสุกอีพีบารอกินงสงับกันยีดีกากาชวันีชิลองกบวันชิพิวไลสปะสุปัญโยปอินอาร์มิเตอร์มีเดียมเวฟอุบิลังกับเป็นพลาสปะอันริพุทซาวกิลาฮัต

กสกากลับเป็นเครกจึงสั่นดรหากรุกำเป็นเบียงยากิลาคำไมจองกินน้องบีจึงดีมาดันดากับปลัดยากิเลนตียากิจันบันเป็นดันคำลัดลูดดากินน้องยากิเลนตีกันนี้ก็คือบอร์กวันสปีนักอากาศบานิชลองนักอากาศบานิชลองตั้งในประเทศยากิคือบอร์กเป็นรังสักKatna sorkar ka berikmi ia ke jingsingan ha ka bam ka di jong ka jela kata ka Commissionerate of Food Safety, Health and Family Welfare Department kala penni ke jing maham sabaro ki pat ba nong song snong bakim dei ban bam ye kinu kinu ki jat tet klau bat bandi ia ko om na ki telong om ki bala penjak lia de ki dawai ki betut ni ki jakarep kata ke tenat sorkar kala ong ba ka jing kla ka jing long jing man jo ka mariang kala penlong kenrei ye ki tet ki balong bi.บัดกระคำบามตันไรคงบาจุเลียยากิเต็ดคลาวคำลองสู่กับสงานกิปัดบ้ากิละบันบามตังกิเต็ดกิบาทิคนาบากิเดกิบาลาเรบกระปังกะเตกิจึงมหามกะมานารู้ฮัลโลกะจึงสัตยากิเตียร์กิบาเป็นนันคำฮะกะจึงสันเร็จดาวัยเป็นหยับขยังยากิจึงทงเนยยากินุกินุกิจัดดาวัยฮะจันกิจักกาตงอมเนกิวะกิบาเป็นนันคำปัดบ้านาบากิเตกิดาวัยเกินเป็นลองบียากอมฮะกิเตกิวะคำตามหากปอร์บจุสลัมลาเดดอนกิบรีกิบะปนีกิดักกิเซนบักิโยบีนาอุติดฮาดีนบักิลานีฮาดีนบักิดีเอกอมนกิวะกิเดบันเลจมาร์มาร์เซกิจักาไอจึงสุมาร์บันโยเอกจึงยารับอุสมบูทมันตรีรังบักกับเมฆาลียาอุบาสเงาหลับสเงาบาลังดาร์เนนกสิวละอองบากสกัดเมฆาลียากันยาเยเลบันยาได้กิริงเอกคริสตันบัตรุกิเวดิกิจัดเป็นเรียนนับบารอกิจัดยามบะเพร์บะเพร์หากจัลลากระเทกจึงเคลื่อนจุกบาดฮาร์กลาวันฮัดเยนบ่าวมันตรีรังบักกับจัลลาอุคอนรัดกิสังมาอุไลยาลัมยากันหุ่นมิขมัดนาคีน้องเอลัมนิยมคริสตันบันเล็กยากันดุยอุมันตรีคอร์บารีจุกสกัดอินเดียอุอเมริกาฮานิวเดลีหากเบย์เดย์แบบกระจิ้งชมูปุ่นกลายกิคันดอนจงกาอัน Foreign Contribution Regulation Act กระทะกับ FCRA อุบัติเหตุล้องบาคติกกันหุ่นมีขมัดกลับเป็นป้ากระจิ้งสกี้ฮัลโหลกระจิ้งตาจงกับ FCRA เบลัตมูบันเป็นตริกรรมยี่กิจการตริกรรมกิเบลัตปัญญาดักกิคันหุ่นยำกิบกันทบกิจการปุ่ยกิจการเลี้ยสเนย์ยี่กิปาราบริโอบัดหากิมลังสลังกิบอาจิ้งชักรีกิปัดบาหากเล่งกระจลาคำตามมีกิจการน้องคนดองอุบัติเหตุหรือองบากระสกันมีกาลียากันย้ายบิเตงบันเดียร่าอีกจึงอุดจึงนำจุกิปัดบากระเจลาหักมัดกระสกันอินเดียฮาบารุกิแคบกิบดันคำการเลี้ยงแบดดินคลัมกับจุรักฮีซิสินซิสเนมฮาเป็นกิจบันเรียบนาร์จงกระเจลามีกาลียากลาสดังนาดุกันเรียบเตริกฮาดุกับคันได้เตริกมันตะอุบายในตุงอาราจาร์อัฟนเรียวกระเตกิจึงเลี้ยงกับจุปนลองดากระเซนราจวายกับลองบันเบะกับคลัมกังโง่นับเด้งกิจจ์บันเรียวบัดบันด้วยนักบันตากับปอร์อดกับบ้าบัดบัดพะหุพะไห้หากติกาธรรมศาสตร์กิบันตากิบคำคงสันกิขึ้นทบเยียกจึงวันระไอกิรอดกิเบลชนาเป็นอิจนาบ้าฮาลากิดูร์บะเพร์บะเพร์หากลำปงอัดนาร์บัดกจึงอิเลกายกับบอลเดียงกับเบลติบกุมกระดัดลาวกอร์ลาเป็นลองเยียกับโปรแกรมไอจิงไกเป็นตบิดHanongpo kata ka district level training program halor ka UN newer modules and anemia mukt Bharat digitalization haka singi ka ba ara menta kata yau haka ba lawan manisya menta lang di ki medical officer ki supervisor bat ki block data manager ban penkelan ya ka jingtip jong ki sepang kirinsan digital ki ba la pendan kam na ka benta ban ajing ya da na ki jingpang bat na ka ba tek lakam ya ki jing dunas nam.Kata ikan lempung kepada penlong daka District Immunization Division, daka jengkersan, naki consultant ke UNDP. Ya ke jengai jengikai pentibit, lapai kemat kerpang, haka bakham penbahai ya ke jengyok lumiki data, ban penkelan ya ke rukam buddin, ya ke kot kekya, bat ban penti kena, haka ban ai ke jengi syakri ke bapaka, bat badan kam, haka pangkesitam.Kinong punya kila ong ba ka jing penbiang ya ki frontline health manager da ki tiar digital ki badan kam kan yarap kenti ke rukam terikam ha ka ba ajing sumar bat ha ka kot ke kia ha ke leng ke jelami khalia hadien habut. Ka jing ilik kai FIFA World Cup mentah kala poi sekawat ya kun ke bapra lani ke quarter final ha ka ba ke jing ilik kai ke benkong kan long apadeng ke France bat Morocco.ฮากาปอร์ชิบะจีชิเตงสเต็ปสัญญาจงกับชิพเอาเตรงกิรีกิบะยอบันรุงชากวัดบันยาคุณ

0: งั้นอ่องเบี้ยงนำเบาดีอาร์คันไดสันอาร์นวดสาวเนียวสาวฟูนสาวฟูนชงีลึกเบานิวนำเบอร์ดักกับไต้ปิชวานวดไลน์รูสาวนั่งแต่สเปนดับอยู่นิวนำเบอร์สเปนติบอีกจุดรวยกับพี่พี่กว่าบันสงับขนังบางี้เงี้ยบันเป็นเต็มนักบันตาจังพี่
1: Hey Ribor, me pay li yuli tu kudon. Eme ngapet bakadon em kutu kusha plus F. Plus F ayuli kata. Mitip, haka baam ka bangi baam, lada dunai ki nutrien bat ki vitamin, ka ketaya ka med, ka bor perkat, wat ya kikam ki jam baman ka sengiru. Te, haba pitir ukha, u ata, kamlu, ka umpenyang negadut, ki badon ya kusha plus F, ki yo ki vitamin haringkat ke jing tau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya kusha plus F, na ka bentak ke jing im ka babha na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ke jing mentoy kam tam e haka kot ka kya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.

ปอดลองนองสงับได้กิตุกิจิงรายคุณยังคงเวียงบัดสอริบเลยบาลารวาชพีเดวันเทรลังริงหังนี่ละปอยรู้ชักบกดจังเนกโปรแกรมกิซาวสมัยบําเพ็ญตากะจันเมดยะกินิกโปรแกรมละวลัมชพีบัดละเป็นเป็ดเป็นเบียงดากฟาร์มบัดโฮมยูนิตจองกะอากาศวานิชลองตัดฮาดูมิเนชั่นเบียงกุยกะปอร์กบเลพีบารอกินิกเดกะอากาศวานิชลอง